สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่11

ว่าเขาคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันศุกร์ที่8ในขณะที่อิหร่านระบุว่าพวกเขาไม่กังวลกับเส้นตายหรือคำขาดใดๆเมื่อวันอาทิตย์ที่10สำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้ส่งคำตอบไปยังปากีสถานที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้วสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและสื่ออื่นๆรายงานว่าคำตอบดังกล่าวเน้นไปที่การยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลบานอนและการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือแต่รายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ชัดเจนขณะเดียวกันอิหร่านยังคงโจมตีกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าผู้นำสหรัฐจะกดดันจีนเกี่ยวกับการสนับสนุนอิหร่านระหว่างการเยือนจีนในช่วงหลังของสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวระบุว่าประเด็นอิหร่านจะเป็นหนึ่งในหัวข้อในการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและว่านายทรัมป์ได้พูดคุยกับนายสีหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับอิหร่านและรัสเซียเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเจรจาเหล่านั้นรวมถึงเรื่องเงินทุนที่จีนมอบให้แก่ทั้งสองประเทศตลอดจนสินค้าและการที่จีนอาจส่งออกอาวุธอยู่เขากล่าวว่าการเจรจาเหล่านั้นจะดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าผู้นำสหรัฐจะกดดันจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทจีนที่สหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนอิหร่านทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่10ว่านายทรัมป์จะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในเย็นวันพุธที่13และจะพบกับนายสีในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะและคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นในวันอังคารที่12พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนที่จะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในเร็วๆนี้นายเบสเซนต์ประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่10โดยโพสต์ว่าเขาจะพบปะกับตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นด้วยเขาเรียกความมั่นคงทางเศรษฐกิจว่าเป็นความมั่นคงแห่งชาติคาดว่าการหารือเหล่านี้จะครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ในอิหร่านและความร่วมมือทวิภาคีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านแร่ธาตุสำคัญรวมถึงแร่หายากสืบเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่มากของจีนนอกจากนั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ามกลางการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ผู้โดยสารบนเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต้องสงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันต้าเริ่มทยอยลงจากเรือลำดังกล่าวหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพและเดินทางไปยังประเทศต่างๆด้วยเครื่องบินเรือลำนี้เดินทางมาถึงท่าเรือในเมืองเตเนริเฟซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมผู้ประกอบการของเรือระบุว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ150คนจาก24ประเทศนับจนถึงวันที่8พฤษภาคมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวว่าชาวสเปน14คนลงจากเรือก่อนจากนั้นจึงเดินทางไปยังสนามบินโดยรถบัสและขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนซึ่งพวกเขาจะต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่รวมถึงชาวฝรั่งเศสอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ลงจากเรือหลังจากได้รับการตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและเดินทางไปยังสนามบินโดยรถบัสเพื่อขึ้นเครื่องบินที่แต่ละประเทศเช่าเหมาลำไว้องค์การอนามัยโลกแถลงเมื่อวันศุกร์ที่8ว่าผู้โดยสารบนเรือ6คนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันต้าและอีก2คนต้องสงสัยว่าติดเชื้อในจำนวนผู้โดยสารทั้ง8คนนี้มี3คนที่เสียชีวิตแล้วองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชนทั่วไปและผู้อยู่อาศัยบนหมู่เกาะคานารีนั้นอยู่ในระดับต่ำรัสเซียและยูเครนยังคงวิจารณ์อีกฝ่ายเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา3วันที่สหรัฐเสนอก่อนหน้านี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนจะระงับการสู้รบตั้งแต่วันเสาร์ที่9ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมแต่รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาที่ได้เสนอไว้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวหารัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่10ว่ารัสเซียก่อเหตุโจมตีด้วยปืนใหญ่มากกว่า100ครั้งและโจมตีด้วยโดรนเกือบ 10,000 ครั้งในช่วง24ชั่วโมงกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมากกว่า 16,000 ครั้งในภาคตะวันออกของยูเครนผู้คนจำนวนมากมาอย่างนครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อชมขบวนพาเหรดประจำปีที่จัดแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยมังงะและซีรีส์อนิเมะยอดนิยมอย่างจูจูตสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานขบวนพาเหรดญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมมีกลุ่มเข้าร่วมประมาณ100กลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นพวกเขาเดินขบวนไปตามถนนสายหลักตามแนวสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คพร้อมทั้งแสดงการเต้นรำศิลปะการต่อสู้และอื่นๆในบรรดาผู้เข้าร่วมงานมีนักแสดงจากจูจูตสึไคเซนเดอะสเตจซึ่งเป็นการดัดแปลงเป็นละครเวทีจากมังงะยอดนิยมของอากุตามิเกเกะฉากต่อสู้ที่ดุเดือดของนักแสดงเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้อย่างล้นหลามมีการตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสำคัญสำหรับจังหวัดนางาซากิและโอกินาวารวมถึงร้านขายอาหารญี่ปุ่นไว้ใกล้กับสถานที่จัดงานด้วยแม้จะมีฝนตกแต่ก็มีผู้คนมาร่วมงานประมาณ 50,000 คน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าสตาร์ทอัพญี่ปุ่นขออนุมัติยารักษาโรคไตแมวนักดับเพลิงชุมชนแข่งขันวิ่งผลัดมาโตอิตามประเพณีที่พักขนาดกระทัดรัดกำลังเป็นที่ต้องการท่ามกลางค่าเช่าในโตเกียวที่เพิ่มสูงขึ้นและถุงขยะช่วยปกป้องคุณจากความหนาวเย็นเคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเดินทางไปจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมว่าทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและอิหร่านโดยระบุว่าจีนนำเข้าน้ำมันในสัดส่วนที่มากจากช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนในคืนวันพุธที่13และมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีในวันพฤหัสบดีที่14ในทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีว่าผมคิดว่าเขาจะพูดถึงไต้หวันมากกว่าผมแต่เสริมว่าการหารือจะมีเรื่องพลังงานและเรื่องอิหร่านประเทศที่สวยงามมากรวมอยู่ด้วยเล็กน้อยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาเคารพผู้นำจีนมากและหวังว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกเช่นเดียวกันเขายังกล่าวแนะว่าจีนสามารถมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ในทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าเขามีแผนจะหยิบยกประเด็นอื่นๆขึ้นหารือด้วยรวมถึงกรณีของนายจิมมี่ไหล่ผู้ก่อตั้ง Apple Daily หนังสือพิมพ์สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ถูกจำคุกและการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันในกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนสันติภาพและการพัฒนาของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับมาล่าสุดโดยเรียกข้อเสนอนี้ว่ายอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและโง่เขลาอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้สหรัฐผ่านปากีสถานที่เป็นคนกลางช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมผู้นำสหรัฐได้เตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในภาวะวิกฤตโดยกล่าวว่าข้อตกลงนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องพยุงชีวิตและอาจล่มสลายได้พร้อมกล่าวว่าข้อเสนอของอิหร่านไร้สาระเขาอ่านไม่จบด้วยซ้ำแต่ก็กล่าวว่าเขายังคงเชื่อว่าการแก้ปัญหาด้วยแนวทางทางการทูตมีความเป็นไปได้มากแม้เขาจะตำหนิอิหร่านที่เปลี่ยนท่าทีและเรียกผู้นำอิหร่านว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านเรียกร้องมากเกินไปนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจที่สหรัฐยังยึดติดกับมุมมองฝ่ายเดียวและข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานคำตอบของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่10โดยระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งซึ่งรวมถึงในเลบานอนยกเลิกการปิดล้อมและปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกระงับมีรายงานว่าข่าวบีบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวของญี่ปุ่นกำลังวางแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์บางรายการเป็นแบบสีขาวดำโดยอ้างถึงความไม่แน่นอนในการจัดหาหมึกพิมพ์และวัสดุอื่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแหล่งข่าวระบุว่าทางบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าทางธุรกิจแล้วและมีแผนจะเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ปลายเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมระบุว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตขณะเดียวกัน NYK Line บริษัทขนส่งทางทะเลของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเส้นทางใหม่สำหรับการขนส่งรถยนต์ไปยังตะวันออกกลางเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยนายโซงะทากายะประธานบริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมว่าความต้องการรถยนต์ในตะวันออกกลางยังคงแข็งแกร่งความต้องการใช้บริการของบริษัทจึงยังมีอยู่มากเช่นกันหนึ่งในตัวเลือกที่ทางบริษัทกำลังพิจารณาคือการขนถ่ายสินค้าที่โอมานเพื่อให้สามารถขนส่งทางบกต่อจนถึงจุดหมายได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐที่มาเยือนญี่ปุ่นได้พบหารือกันในวันอังคารที่12พฤษภาคมที่กรุงโตเกียวและได้ยืนยันความตั้งใจที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
นายเบสเซนกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดสหรัฐจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนให้หลังในสัปดาห์นี้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงปลายเดือนเมษายนเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านนางคาตายามะกล่าวว่าเราได้ยืนยันกันว่าญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นตรงกันในเรื่องแนวโน้มค่าเงินและจะยังคงประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐที่ออกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้หารือถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นางคาตายามะปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวองค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา7คนที่เชื่อมโยงกับกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการระบาดบนเรือสำราญลำหนึ่งและแนะนำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนกักตัวเป็นเวลา42วันเรือลำดังกล่าวเดินทางมาถึงเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมผู้โดยสารลงจากเรือท่ามกลางมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดมูนิก้ากาเซียรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวว่ามีคนลงจากเรือในวันถัดมา27คนรวมถึงผู้โดยสารที่เหลือและลูกเรือบางส่วนและเสริมว่าเรือกำลังเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมลูกเรือที่เหลือสเตฟานีลิสรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสกล่าวว่าตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาในผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1คนหนึ่งจากเรือลำดังกล่าวหลังจากมีอาการป่วยระหว่างเที่ยวบินกลับประเทศองค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันจันทร์ที่11ว่ากรณีติดเชื้อในฝรั่งเศสทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น7คนหรือ9คนหากรวมผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อด้วยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่แนวทางการควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นโดยแนะนำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่เฉพาะทางเป็นเวลา42วันหลังลงจากเรือเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนพร้อมยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปจากไวรัสนี้อยู่ในระดับต่ำฤดูการจับปลาแบบดั้งเดิมโดยใช้นกกาน้ำเริ่มต้นขึ้นแล้วที่แม่น้ำนางาระในภาคกลางของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองกิฟุกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมทัวร์ยามค่ำคืนประมาณ700คนเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมผู้ฝึกนกกาน้ำสวมชุดตามประเพณีได้ขึ้นเรือที่ส่องสว่างด้วยไฟที่จุดบนเรือพวกเขาควบคุมนกที่ผ่านการฝึกด้วยเชือกให้นกดำลงไปในแม่น้ำเพื่อจับปลาอายุขึ้นมาด้วยจงอยปากหญิงช่วงวัย40ปีคนหนึ่งในเมืองกล่าวว่าปกติเธอจะชมจากริมฝั่งแม่น้ำแต่ครั้งนี้ได้ชมจากบนเรือและมันน่าทึ่งมากเธอกล่าวเสริมว่ายิ่งตัวเองอายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นประเพณีพิเศษที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเดินทางไปจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมว่าทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและอิหร่านโดยระบุว่าจีนนำเข้าน้ำมันในสัดส่วนที่มากจากช่องแคบฮอร์มุสประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนในคืนวันพุธที่13และมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีในวันพฤหัสบดีที่14ในทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีว่าผมคิดว่าเขาจะพูดถึงไต้หวันมากกว่าผมแต่เสริมว่าการหารือจะมีเรื่องพลังงานและเรื่องอิหร่านประเทศที่สวยงามมากรวมอยู่ด้วยเล็กน้อยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาเคารพผู้นำจีนมากและหวังว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกเช่นเดียวกันเขายังกล่าวแนะว่าจีนสามารถมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ในทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าเขามีแผนจะหยิบยกประเด็นอื่นๆขึ้นหารือด้วยรวมถึงกรณีของนายจิมมี่ไหล่ผู้ก่อตั้ง Apple Daily หนังสือพิมพ์สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ถูกจำคุกและการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันในกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนสันติภาพและการพัฒนาของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับมาล่าสุดโดยเรียกข้อเสนอนี้ว่ายอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและโง่เขลาอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้สหรัฐผ่านปากีสถานที่เป็นคนกลางช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมผู้นำสหรัฐได้เตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในภาวะวิกฤตโดยกล่าวว่าข้อตกลงนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องพยุงชีวิตและอาจล่มสลายได้พร้อมกล่าวว่าข้อเสนอของอิหร่านไร้สาระเขาอ่านไม่จบด้วยซ้ำแต่ก็กล่าวว่าเขายังคงเชื่อว่าการแก้ปัญหาด้วยแนวทางทางการทูตมีความเป็นไปได้มากแม้เขาจะตำหนิอิหร่านที่เปลี่ยนท่าทีและเรียกผู้นำอิหร่านว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านเรียกร้องมากเกินไปนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจที่สหรัฐยังยึดติดกับมุมมองฝ่ายเดียวและข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานคำตอบของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่10โดยระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งซึ่งรวมถึงในเลบานอนยกเลิกการปิดล้อมและปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกระงับมีรายงานว่าข่าวบีบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวของญี่ปุ่นกำลังวางแผนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์บางรายการเป็นแบบสีขาวดำโดยอ้างถึงความไม่แน่นอนในการจัดหาหมึกพิมพ์และวัสดุอื่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแหล่งข่าวระบุว่าทางบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าทางธุรกิจแล้วและมีแผนจะเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ปลายเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมระบุว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตขณะเดียวกัน NYK Line บริษัทขนส่งทางทะเลของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเส้นทางใหม่สำหรับการขนส่งรถยนต์ไปยังตะวันออกกลางเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุสยังถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยนายโซงะทากายะประธานบริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมว่าความต้องการรถยนต์ในตะวันออกกลางยังคงแข็งแกร่งความต้องการใช้บริการของบริษัทจึงยังมีอยู่มากเช่นกันหนึ่งในตัวเลือกที่ทางบริษัทกำลังพิจารณาคือการขนถ่ายสินค้าที่โอมานเพื่อให้สามารถขนส่งทางบกต่อจนถึงจุดหมายได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐที่มาเยือนญี่ปุ่นได้พบหารือกันในวันอังคารที่12พฤษภาคมที่กรุงโตเกียวและได้ยืนยันความตั้งใจที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
นายเบสเซนกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดสหรัฐจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนให้หลังในสัปดาห์นี้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงปลายเดือนเมษายนเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านนางคาตายามะกล่าวว่าเราได้ยืนยันกันว่าญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นตรงกันในเรื่องแนวโน้มค่าเงินและจะยังคงประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐที่ออกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้หารือถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นางคาตายามะปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวองค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา7คนที่เชื่อมโยงกับกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการระบาดบนเรือสำราญลำหนึ่งและแนะนำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนกักตัวเป็นเวลา42วันเรือลำดังกล่าวเดินทางมาถึงเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมผู้โดยสารลงจากเรือท่ามกลางมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดมูนิก้ากาเซียรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวว่ามีคนลงจากเรือในวันถัดมา27คนรวมถึงผู้โดยสารที่เหลือและลูกเรือ

ลงจากเรือเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนพร้อมยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปจากไวรัสนี้อยู่ในระดับต่ำฤดูการจับปลาแบบดั้งเดิมโดยใช้นกกาน้ำเริ่มต้นขึ้นแล้วที่แม่น้ำนางาระในภาคกลางของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองกิฟุกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมทัวร์ยามค่ำคืนประมาณ700คนเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมผู้ฝึกนกกาน้ำสวมชุดตามประเพณีได้ขึ้นเรือที่ส่องสว่างด้วยไฟที่จุดบนเรือพวกเขาควบคุมนกที่ผ่านการฝึกด้วยเชือกให้นกดำลงไปในแม่น้ำเพื่อจับปลาอายุขึ้นมาด้วยจงอยปากหญิงช่วงวัย40ปีคนหนึ่งในเมืองกล่าวว่าปกติเธอจะชมจากริมฝั่งแม่น้ำแต่ครั้งนี้ได้ชมจากบนเรือและมันน่าทึ่งมากเธอกล่าวเสริมว่ายิ่งตัวเองอายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่านี่เป็นประเพณีพิเศษที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น